0: យ៉ាងកុះកនប្លេប៉ាណេប៉ូលក្រាប់អើកនប្លេប៉ាណេប៉ូលជុកប៉លមឹងត្រង់រយត្បូសនៅប៉ណារ៉ាដឹងបាវប្រកែវបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាណេប៉ូលដែលមានត្រង់លួយដេតគាត់ដឹងតប៉អតកអ៊ឹងលឹមលើតរៀងប្លេប្លាមេកនប្លេស្ដឹងពំចាំងសាបតាមព្រំអធិតគមស៊ឺដេអនីអួយស្ដឹងប៉ងមិញចនអរិសចាត់យុកបិទសិមតតាមកាសណាំអុយកាមានឡាក់ដាក់ទីដេឡាងសាយត្រង់ហឺឆាញ់គងដេអតោះពំត្រង់តរុវកនប្លេពនតយងពំចាំងសាអតោះក៏ត្រង់យ៉ាងប៉ងបជីងអនុនឹងណាយកែងនឹងមួយលឹមប្លេប្លាកទីបិទសាវិញសឿនត្រឹងក្រោយគងកាសលិចចាត់ចឡៃត្រង់កឡងតព្រះអីតពកដេបុសរិមណារាដឹងរៀបអានេះអុយមិនទៅនឹងទឹងមិនអានេះលឹងលៀមរៀមទៅនោះអានេះវៃឡាំងប្លេប្លាតអណាប់ហលិះទេទោះរៀមត្រង់ពំចាកណៅតបកចាប់បាចេញគិញទេនេះដាំងតបកពំត្រង់ហ្វាក់តរៀងទេនោះណេះណេះតប្លេះសិលិះទេនៅគងត្រង់រយដឹងបាយវិនសឿនដឹងសិដឹងទ្រុះអតកអ៊ឿងអាកាចាប់គាត់ដេប៉ើបតាមព្រងម៉ះរយណាត្រូវក្រាក់អពើកនប្លេប៉ាងដពលសុកប៉កមឹងពកេះរុយបិទអានេះអុយមិនទៅនឹងទឹងមិនអានេះជួយដាប្លេកាបារសាវិនសឿនលឹមនេះណាំណៅអុយបោឡងអត្រីត្រង់ខើឆាយដេប៊ូរដាស់លឹមមោះម៉ាត់ម៉ៃឌីងធីយ៉េវបិទសឹងយកកាំងបូត្រៀងត្រួសតាម៉ាំងភ្លុកភ្លុំអុយណាំរិមណើរទឹកឡាអសងត្រង់វេលាំងកតយរិមរូបទីតណក់អឹកជាតរុចងឹមដនអានអុយណាំម៉ាយ៉េវម៉ាអុយរេធីមងើយពូតវ៉ារិមអុយណាំណាពុកទ្រុះអានីអុយណៅស្ដឹងទ្វាត់ប៉ាំងត្រៀងតេណូបៀកពូប៉ាត់លាប់ទុំសណាំអដលគីអបរិហិងកាមីអានីណាំលឹងកចាប់អុយអតៃដែលប៉ាំងអុយណាំម៉ាយ៉េវអឺទេម៉ាក់ដេតេអុយស្ដឹងត្រង់គិញទេអុយលឺតណាប់តារិមត្រង់ប្រកាអានអនុនឹងណៃលៀងដេតឹងបើទើយោត្រង់ហ្វាំងតគុំដឹងជិមត្រង់យ៉ាងតេះដាស់អ៊ុយណាំម៉ៃសែលដេហាមេតណាំអ៊ុយហ្វាំងតគុំជិនបជិះណាំដឹងនោះចំណអរិណិតណិតស្ដឹងប៉ះត្រង់កាតេះឡោះណោះអ៊ុយណាំម៉ៃសែលលុយដេមីងអានេះអ៊ុយស្ដឹងវ៉ាត់យុងពើមចាំងទូមគចាប់វ៉ាអឹមតមឹងងើញពុតប៉ះតលេះជិមតបកាណៅអនុនឹងណៃកាយនឹងមុញម៉ៃឌីងធីសែលអ៊ុយបត្រៀងអ៊ុយមិនទៅនឹងទឹងមីងអានេះជួយដាប្លេកាបារសាវិញសឿនចាស់ឆ្លៃហើយហាញប្រមាអត្រគីអ៊ីងអ៊ុយគៀងរងណាំយ៉ាហត្រៃតេអ៊ីអធិតក្លាអសងអានពេងញ៉ោអោះកណាចណារិទ្ធនាតាបតាំងអេដេតេដាក់ហ្វាំងតគុំតេអ៊ុយណាំអ៊ុយកណាតាំងអេដេនេះអ៊ុយទិសះឡោះណាំអ៊ុយលឹងកចាប់ដេដាក់សាអេតដេនេះហូបញ៉ាវប៉ាំងរៀមតណោះអានេះគិតកាដេតូមដែលមិញពងណាំវ៉ាអានេះអ៊ុយរីនោះទត្រង់ខើឆាញ់កាទីតែលើអ៊ុយណាំបណាលក្រៀមអ៊ុយបិទសាវិញសឿនសមជនៈរីតបៈស្ដឹងកនប្លេវិញសឿនអ៊ុយអថៃដែលមិញទត្រង់បាទេណៃដែលរីលឹមត្រង់ស្ដឹងអឺបតតំតអណាប់តប្លេមេតោនោះកងត្រង់គួយចាងដឹងកនប្លេបិទរៀងជួយកាត់ប្លេកាសងាមលើសណាំតរងអ៊ុយកណើមលឹមក្រគងត្រៀងប្លេប្លាតអូលុយលើម៉ងតអណាប់ហមឺតហលិះតេបិទប្រយ៉ានមេទ្រុដឹងរងរៀមម៉ងមេទិះទុយដូចតេះតមដឹងតាលីលៀងឡាងរណាងហលិះឡាយើពំត្រង់តាំលៀងឡាងដេបុលំរៀមពងណាំអ៊ុយណាំម៉ៃឌីងធិម៉ាក់មីលំរៀមអ៊ុយណាំលុយតបបតត្រង់អីដេះរៀមកម៉ងអ៊ុយណាំម៉ៃម៉ាក់ញិលលះរាល់ប៉ាន់ម៉ងងួយមឹងកតោះដាក់មីប៉ងបញ្ញិឡាងតើក្រោយគងងៀងរងណាំយកអឹកប៉ាត់ត្រង់គៀកូដេបុលំកម៉ងអឺទិម៉ាក់បតុយណាត្រូវត្រង់កតាំអីលុយមិត្តត្រង់តណអានេះតាំងកាន់ហាលីជួយកាត់ដេតយូបជាងប៉ងពើមកេះដាំងអឹកស៊ីកចាប់រៀមតាលីម៉ាក់អ៊ុយវេហលឹកត្រង់ស្ដឹងអានមិញប្លេប្លារៀមបាំងមីជូរកនប្លេអឺបតតាំហាមេតអានទីម៉ាំងចាក់តេងគ្វាំងគូអឺបដេត្រង់តតាំតេះតម៉ោហាលីគេរងណាំត្រង់ម៉ាក់តណអានេះហាលីជួយកាត់ចេប៉ាយួរថុយណោះអឹកស៊ីត្រង់ស្ដឹងតណាប់ប្លេងទេត្រង់គិតកាលោះណោះបត្រូវហលឹកអានកនប្លេត្រង់ស្ដឹងវត្តគាត់អានេះគតិអ៊ុយអរីបិទសៀមទៅតាមដីឡាងសាយរៀបកាកាសពើមចាំងសាវេលាងអានកនយោក៏មានចនារីដេតុំឡោះគង់ដេត្រង់អតោយួរកនប្លេត្រេងក្រោយគង់វិនសឿនស្ដឹងអឹកស៊ីគឺញ៉ាំទ្រុះម៉ាក់អ៊ុយអានេះគឺនឹមវ៉ាអប៉ុយរីហីងអតោយងដេពើមគៀម៉ៃឌីងធីម៉ាក់ប្លេកាសងាមសាសវិនសឿនចាស់ឆ្លៃរយអានបាត់
1: ឡឡាំង
0: ចឹងអត់គីណារមីអ៊ីងទៅតាមទេ นำเอตโอตรุปยันมีและฮลิเตตักเอเดเตดักเปิมอนิกันปุ้ยกุงสดังล้อบัดเชื่อมติดตามกะนิเอปังตรองสดังตะอันนับมีหลักดักติเน็ตเน็ตเดลังไซมีตรองจากอตอกนาวปุ่งเดตเล็กได้ปังคอนเพลฟิเชนดังตรองหลับติดตามจะซาเป็นเอารุกเรียมนาระแล้วอุ้ยนำเลยปนอตอกเปิมจางซาหยดตรุริมตรองจางจะปากจะกินเตกจุงปังอากจับลำเปลปลากตีมักเลยก่อนเปลปนาครีมเบิดฟิงเซินลดเล็กตะปรีซิมมือประตามลองเอื้อการจวยักยิงริมอนันลองตอบเล็บมีเตาะปริเตะเลมตรีเงินและกาเฟจังตะเลยมักกาปังเลอร์อนันลองซาเปลวะริมตรองจางเออตอกจินในโดยใดจิงควีนตรีตอกปทอคีถอดวางตะกมอริกลองประตามเน็ตเน็ตปิจิงริมตรีปอมจางอกอมตอกจงกิจกินตีปังปอมตะตรองจางเสดิงอันก่อนเปลบอกงวนห้องกว้างกระวิบันยืนสาฟิงเซินจะสลายอันปัน
1: เหงในล่ะ
0: ฮาริโอลำซะตะปักตะเล็กเลือดตรองอตกลองซาเปลยลำนอฮตอยปังลองมักกาตริงหรือปะทอฟังตะกุมก่อนเปลยขีดถดปอมจางซาคณะมีรตะปักอตกปรันตรูทางเอจับลำซะรอยเดย์เตาจิตเฮกตามักกาปังกูอดินลังซะลำพยาอนุมักนอเลออุยนำโรตปลีดังประตามเกลือขจินในลิงยิงกับเพตะเกล็บจางตะเลยนอริมตรองจางเก็บปลายจินในกินตีกระจุงอันก่อนเปลยปังในกระจัดตรองอตกจางมังลำพยาอนุมินนำอากาศับว่าอุยอริมินอันนี้กันลงกระจับไฟจะตรองเสด็งตะนับมีหลักดักติเรียบประกาศกระเพยจังทะเลมักกาแต่พอครอนารอยกลึบเยือกตรีงแต่ฟินเซินเรื่มตะนออันนี้ริมตรองเปิมจังมักคันหลับเอะสมะบดเดตวัดดึงตรองไฟหลังดึงดังแต่ดักตรองขตอยดึงจึงกวนตรีงปังดอนเจงอตอกยุงดึงก่อนเปลยเรียบเปิมจริงตรองอากาศับอันอตอกยุงโดนใดบดฟินเซินนาโตรตรองตปลีเอกสิเดบูลำจิมนี่นำนาวดาตรองเดลังสะมาอวยเดปตอปังตรองเงินพูดดังก่อนเปลยลำอนุหนึ่งนายไกหนึ่งมงยอดบัดลับเดอินิเวกจับยันอาริสดังต่ออันดับมีหลักดักติก่อนเปลยมาเกิดดังตีกัดเปลยปลาปันตปลีปลอมจังยอดยักษ์ยันในเลยัวดังตรึงเตดัดนัดตกจุงจัวยอกอันนี้อวยจะดังจวดถนอกเอกสีอันนี้ประตำปลงดังมิงจินาอาริจะดังจวดฮิวกมาอวยตรองฝัดยุงอเปรหิงอตอกยุงปำริมตรองจางอาขยับอันนาเตาปังซิมคูลอนุนิงนายไกหนึ่งมงดังตรองเอฟิงเซินตะบักเน็ตเน็ตตะปลีกติปรางกระตังปำริลจัวดังตะเรียงกรอยกุงยิงตรองตรุอตอกปังตรองกลองดังจะดังอันนี้อวยดูอตอกอาขยับนาเตาเอกสีเดบิจิงปังซิมถนอกอันนี้นาวมาอวยปังเงินพูดด้านเจงอเปรหิงอตอกยุงดังซิมปังไงก่อนตะบักรอยนารอยอตอกอันอนุนิงนายลำเปลปลากติ

0: กอนปลีปังได้ปลตะปอกมึงตะดองหรือตะบ่นรบนาดดังบ้าปังริยิวปตารูปจะไลกอนปลีปังได้ปลบดินตนาตับลำจินเนอร์อริรินเนอร์ตะเยอะนะยมตะปุ่นไว้ดีทีมปังไอเทงเร่ลังสายจะเงิมดอนเมมเกงทุกกอนปลีปังซื้อจินเนอร์อริตะปะกิลกลบดเดตะกลาลังสะปลายตีวางตะกุมทีมจินเนอร์อึกปุ่นล็อกกระเบินตะอัลลาโอกระไปกอนปลีปังได้ปลฮอตัยทุกปังปรีเตฟูทิตจารยไลว่าอาตะบบไมเลที่มีหามิงปังไงกระยองเดียเปลี่ยนหนุ่ยตะนอกเมมกะเองลือสนามตะรองไม่ลอยจริงอันนี้กระเนิมเอากระจับฟังตะกุมเลือหอกสิงตะนุหอกสิงปังไงก่อนโกงบดซาได้ตรุตะตรึงอึกเกอลีมีเตาะตรังอัตัยลายเป็งสนามตะรองยังดังไม่มีหาลอยอินตะริมทวนเปลี่ยบดซาฟูถิ่นไม่นำตะริมนำฝ่าไปยินลังก็จะจินเนอร์อะไรดังริมออกหอกสิงตะนุตะนาบตับตะบอกไม่ว่าในตะกุมดังนอไม่ตะกวัดปังกราวนตะนอกอันนี้ตะกุมดังริมอันนี้ปมจางเอ็มนัดว่าตอมปลุกพลุมอันริมออกปังเลออุ่นนำตะนุมากลอยริมอุ่นนำปังไงก่อนกงนอปลุกพลุมเกิดกลตะกุมซื้อจุดตุกตะนาบตับลมจินเนอร์อะไรล็อกเกอร์เจเนอร์อาเฮอร์ควินฮอกซินเลือบเตาตรึงทุ่งฮอกเกอร์เสือหงุ่นตรึงตึกซาฟูทิตฮอกซินเกอร์เกย์เลือดสนามตะติลอุ่นนำออลำอุ่นนำตะนุเบิ่มฮังนุเฮตีตินบดบะเมมเองเพื่อไงยางเติมลำนำลอยหลุดบดเคปันสนามบาร์โปบะเจเตาเมอออึกกระเดตะดองจางสะดึงทีมสนามจ่ายจางกระเดปังทุยอกอึกสะดึงอลาออเดบาร์นูออีเจเนอร์อริอุ่นนำลอยตะนาบตาเพรียวลอยตะนาบตาพลอปฏิบัติเนิร์ดอริดังอุ่นนำออกกสอร์เฮอร์วินไม่เลทิมีหาลอยตรุกตะนำปลุกปลุมปังตะกุมเซิงยกริมตะมามเกิดกลดีไปยาวตรุกตีริมดักมัดบรกเกลมจะเงิมดอนดังบาร์เมียกรออกกสอร์เฮอร์วินนอกอึกสิดีตะกุมตอมกะตะมามมะนอกปลุกปลุมจะเงิมดอนฟังตะกุมออตรุกตึงตะนำตรึงออกกสอร์เฮอร์วินบรกเกลมจะเงิมดอนอันปัดอิงเกจเจอร์ฮิวบดดีกูปทอริมตุดมาปังดีอันนี้ปมจากเมมนัดฟังตะกุมว่าอิงดีพรำตึงปังอิงว่าอัตรินพรำมะกึอึกสิตะกุมริมเจเนอร์อริตนาบทับจะพินไม้มีหาปังริมตะมามดีปอฮามิดเปะลึงปังอันลุยยิงตะมามจัดเจบันจึงติวหอกโง่กวินซาฟูถิ่นบนริมนะปยันปรุงปรำฮัตฮาประตูชนะปรำนอกเรื่องดีลอยปยกละเคร่งหอกสิงปงไงก่อนกุ้งลืมนอกดีเลอเอาหอกสิงชุดตุกตะนาบทับดีปรำกึดึงริมเกรียตังฟังตะมามหอกปรำลาปอาร์ริมเป็นอาบนาวตรุริมตะมามเด็กยะลิงเกอบูยังเงิมดอนดึงไม้มีหาริมตะมามเกิดกลเอเลยปยาวตรุริมอ้อนอกปลุพลุมเกิดกลตะกอบอันอเปยดึงอ้อปัดอาไตล้อรายการตะดองจางนากูระมาฟูพอปกระเรื่องติวหอกโง่กวินซาฟูทิตอันบัดนามเตืองเลยปะทอฮะดอยริมออหอกสิงบรรดาเรื่องติวหอกโง่กวินซาฟูทิตยี่เอาดีริมอันนี้จางเมมนัดอันนี้จางฟังตะกุมมะกลายตรุริมออหอกสิงตะนาบทับเตอนอนอริมออหอกสิงปงไงก่อนกุงพยันตะดองริมออดิยอกริมตะดองตะมามไทเกอร์ลาปาร์ตะมามหอกพรำฮะเราอิงตังมัดนามเตืองเป็นในริมอันนี้ปมจางเมมนัดตะกุมอันนามเตืองนอตะดองฝะนามเตืองอัตกยุงปะทอฟังพรำเบี่ยบูปัดตาปะดีบุกจนเนอร์อริอุ่นนำดังไม่เลทิมีหากุ้งอึกดีปตรองสมะดังตะอนาปริมจนเนอร์อึกปุ่นปรีนุ่ยดังปงไงกระยองเอบุกตรับตรินฮัตไอปัดลูกปังเมมเองดังอุ่นนำเลยตะควัดทีมจึงเงิมดอนวะไม่หาเงือตรุปังตะกลาอซองเพิ่มดังจึงเงิมดอนไม่ว่าดังกะตีอาซองนอเลียงลางดีไม่ลุยเพิ่มดีมตะจองลิกกะมัดอันดีมอออีอึกปุ่นไม่เลทิมีหาอันบัดเรื่องติวหอกโง่กวินมินเรื่องนาวดีเปิมลึกหอกสิงเต่าวีเลตนาบตับยอดทะเอลังตะปะเลดิมออเต่าวีตะบอกอึกกระตุมกะเป็นอาวทับปะอารปรับนำปรำดิมออตะเบิบตนาบตับกนาอิงกุงเดกนาวกูตะกุมอันดิมออ ca ta đồng chàng ta bác, thay cơ là bà bên ao bằng chờ khó, ca ta gồm tiền dùng lăng ăn cơ tìm ớt lì in, lời tự quát ngơ bằng tìm ăn ít bồm chàng em mà nát, liên lăng ta gồm ăn tìm ớt học sinh ta nạp táp, bà răm cơ gồ hợp tòi tìm ớt, ăn nội nhô, nhuân gồ tình lăng, cào tìm ăn ít chàng em mà nát, và áp bình kê tàng vàng ăn tìm ớt, đừng đi ta gồm. Nó hả in cung chàng măng tìm ớt ở đền học bà răm, và ăn nội tìm ớt đi, mình ăn nội niềng này rằng hả ta lót. Tìm được trong bồm chàng lừng rõ, bằng gật gật đằng mai mỹ hà ước sĩ chụp bài chật yuk ăn tiêm ở y mà uy lang xạ hay yuk bằng cả tang mai lôi vàng từ gọp chân ngầm pran họ đòi chinh quyền triền bơm lưng từ tròn chân nợ ở đi xã hội uy lang ăn chân nợ ở đi anh nội nình này bật xác mai hoàng thị hoài thu họ có đã khu chư thập đo xa phù thiện cái chết.
1: Chị Mỹ Hà là một trong những nhà
0: hảo tâm. Mai Mỹ Hà, Minh Lâm Rim Anh Chàng Mềm Mà Nát, Gơ Hà Kê Lâm Sa Phụ Thiện, Liên Địa Chân Ngâm Đòn Phương Chàng Mềm Mà Nát, Lâm Trâu Khi Bung Sa Nam, Hà Tây Khu Chư Thập Đò Lâm Sa, Mai Lôi Ả Rinh Kra Vân, Tô Gung Chủ Ố Cầm Cây Dạ Lòi, Ba Rình Triệu, và A Vy Lăng Rim Ố Học Sinh Tân Nạp Táp, Rim Uy Nam Tân Núc, Uy Nam Chị Tân Núc, Văng Lơ Bương Ngay Ư Cơ Bùn Bật Sa. Tìm được trong lưng rõ, Ngô Tắc La đừng Mai Mỹ Hà, lùi từ gọp làng xã chân ngầm đòn mềm kỳ ảnh, từ gồm thêm chân ngầm đòn và lời chân nợ ảy ưu cấp bùn, chút tục tần áp táp, áp tháp lùm chân nợ ảy, chân quyền tình riêng, băng khu chư thập đo xa, tại quạt yọc hợp ơn bình nề tìm từ gọp kết cầu, đừng Mai băng từ trong chân nợ ảy xã hội, bình tình riêng, đừng nó chàng mang hơi tay Mai Mỹ Hà, lùm bình dân ảnh nụ, và từ gọp ba từ trong chàng mềm mà nát, lùm xa ở tọc lọ. Tất trọng rời gà mai Lê Thị Mỹ Hà, bất xa phù thiện chà dây lầy, mình tất trọng lưng rõ lo chợt dục nó thật lạ ở xong, chàng măng, bà uyn lưng rõ ấy ngô uy xa liên làng, bằng rời làng xã rụt lửa bằng ngày này, và rìm thà ra vì tạ rộng, bên đề thêm rìm bằng ngày để chân ngâm đoàn mềm kệ ảnh, vang làng xã phòng tì, tất cung rìm chân nơ ra ở rịch tà nạp táp, tất cung rìm ở học sinh tình nút để trụ tự trường, vì rong trọng ở bời.

0: ตรองรอยตบุญในปนาดังบ่าวประเยวปตารูปซาลายทุกตังเอลอยดิปนัยกอนเปลยปังดาโปลลอยจุปาลกอมึงอเป็นกู้ปังประกาศตบบกอนเปลยปังดาโปลลำมังระรอยดังรองตึง
1: สังคม

ตรองรอยตบนปนาดังบ้าปริเยวปตารูปสาลายทุตักเอลอยดิปเนกอนเปลปังเดปูลลอยุปัลกมึงอเป็นกู้ปังประกาศตบกอนเปลปังเดปูลเล่มมังระรอยดังรองตึง